0: องไว้นะน้องหลิวค่ะชั่วโมงหน้าสนุกกันต่อนะลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก
1: เดี๋ยวส่วนมือ
2: เนื้อแน่นระดับท็อปคลาสรับประทานทุกวัน

ให้เพื่อนๆฝึกตามแต่ละแบบให้คล่องนะครับแบบฝึกหัดที่25

0: Lechuga. Lechuga. Ay. Me encanta.
1: ไปแล้วติดเลยครับคุณผู้ชมที่ได้รับหลากหลายทั้งมีเนสและโปรโมท

จคูลซิงโก้คูลซิงโก้ 40% ชนิดครีมเข้มข้นละลายดีไม่มีตะกอนผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทนิฮอนโดยากุจำกัดจากประเทศ